สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวความเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นถี่มากในจังหวัดคุมาโมโตะในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กำลังเตือนให้ประชาชนตื่นตัวระวังแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 แล้วราวเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป16กิโลเมตรในภูมิภาคคุมาโมโตะแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนระดับ7อันเป็นระดับที่แรงที่สุดในมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ7ในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะส่วนแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ6บวกวัดได้ในเขตมินามิในเมืองคุมาโมโตะเมืองยาสึชิโร่เมืองอุโตะและเมืองอื่น2เมืองบางพื้นที่เช่นเมืองคามิอามาคุซะและเมืองโคชิเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ6ลบพื้นที่ส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากในภูมิภาคคิวชูเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ5บวกและระดับ5ลบส่วนระดับ4ถึงระดับ1นั้นวัดได้ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่โทไกฮอกุริคุคินคิชูโงคุและชิโกคุจนถึงเวลา 11:00 นของวันพุธที่29กรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ1ขึ้นไปเป็นจำนวน178ครั้งในจังหวัดคุมาโมโตะ3ครั้งในจำนวนนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนแรงสุดที่ระดับ5ลบเจ้าหน้าที่เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องคงอยู่ในภาวะตื่นตัวกันต่อไปเพื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อความรุนแรงมากถึงระดับ7ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเป็นพิเศษที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปที่อีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในเมืองคาชิมะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ประสบความเสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามมาที่ส่งผลให้ชั้น2ของอาคารถล่มทรุดเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าจนถึงเวลา 14:00 ของวันพุธที่29กรกฎาคมมี3คนที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตและมี1คนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวเจ้าหน้าที่กล่าวได้ว่านอกจากนี้มี6คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในจำนวนนี้มี5คนที่บาดเจ็บส่วน1คนที่เหลือนั้นไม่มีข้อมูลผู้บริหารของอีออนจัดการแถลงข่าวในวันพุธที่29ประธานของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาสวดมนต์ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติและขออภัยจากก้นบึ้งของจิตใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะรายงานว่าจนถึงเวลา 14:00 ของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามี5รายที่เสียชีวิตและมี2รายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในสภาพบาดเจ็บที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองยาสึชิโร่ขณะที่มี4คนที่ยังคงติดอยู่ภายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ปล่องควันโค่นถล่มลงมาและก่อความเสียหายอื่นๆที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานะเอกล่าวว่าจนถึงเวลา 8:30 ของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามีผู้เสียชีวิต13รายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นหลายครั้งในภูมิภาคคิวชูตัวเลขนี้รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มองกันว่ามีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวรอบนี้เธอกล่าวด้วยว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอาคารที่พังถล่มไฟไหม้และถนนเสียหายจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยแห่งต่างๆหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดเมื่อบ่ายวันอังคารที่28กรกฎาคมทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงดังกล่าวผ่านทางเว็บพอร์ทัลป้องกันภัยพิบัติคุมาโมโตะบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลนี้ได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นคุมาโมโตะและ disaster prevention ลงใน search engine
ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ11ภาษาจังหวัดนางาซากิได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยขึ้นเช่นกันทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในเว็บโพร์ทัลป้องกันภัยพิบัตินางาซากิบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บโพร์ทัลดังกล่าวได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นนางาซากิ evacuation และโพร์ทัลลงใน search engineข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ14ภาษาเมื่อผู้ใช้งานคลิกเครื่องหมายระบุตำแหน่งบนแผนที่ในเว็บพอร์ทัลเหล่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พักพิงหลบภัยในพื้นที่ก็จะปรากฏขึ้นมีบริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะโดยปกติแล้วทางการของจังหวัดจะให้บริการนี้แก่บรรดาที่พักและนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดกล่าวว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันตัวอย่างการใช้งานบริการนี้ได้แก่เมื่อสถาบันทางการแพทย์และชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างการสอบถามอาการหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และเมื่อชาวต่างชาติต้องการติดต่อสถาบันทางการแพทย์บริการนี้รองรับภาษาต่างๆ22ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยการใช้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการจังหวัดคุมาโมโตะหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะจากศูนย์บริการข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมในภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม X มีการโพสต์ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆพร้อมอ้างว่าเป็นความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารที่28นอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีการพยากรณ์ไว้แล้วมียอดวิวมากกว่า3ล้านวิวโดยปรากฏในบัญชีที่โพสต์คำทำนายแผ่นดินไหวที่ไม่มีมูลความจริงเกือบทุกวันรายงานเท็จที่ว่าสิงโตตัวหนึ่งหลุดออกมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งหลังเกิดแผ่นดินไหวถูกเผยแพร่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะลบไปโดยใช้ภาพสิงโตที่ถ่ายจากต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อปี2559ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อ10ปีก่อนถูกจับกุมฐานต้องสงสัยว่าขัดขวางการประกอบธุรกิจด้วยการหลอกลวงข้อมูลเท็จอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตราย

ถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDP นางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้

กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยก่อนหน้านั้นกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านติดต่อกัน13วันในการประกาศล่าสุดของกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลายสิบแห่งซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการกลางซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารหน่วยขีปนาวุธและโดรนสถานีป้องกันและเฝ้าระวังชายฝั่งและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเลปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลา2ชั่วโมงขณะนี้กำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอให้สหรัฐจัดหาขีปนาวุธ300ลูกสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriotเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าแม้ยูเครนจะได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot แต่ก็ต้องใช้เวลา 1-5 ปีสำหรับการผลิตปริมาณมาก Axios ระบุว่าผู้นำยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้น300ลูกก่อนฤดูหนาวเพื่อปกป้องโรงผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนื่องจากถูกกองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2570ขณะนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากระดับร้อยละ 1.3 ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ต้นทุนอาหารและวัสดุเพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34 คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8 คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7 คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ 7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270 ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือ magnitude 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28 กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDPนางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยก่อนหน้านั้นกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านติดต่อกัน13วันในการประกาศล่าสุดของกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลาย10แห่งซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารหน่วยขีปนาวุธและโดรนสถานีป้องกันและเฝ้าระวังชายฝั่งและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเลปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลา2ชั่วโมงขณะนี้กำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอให้สหรัฐจัดหาขีปนาวุธ300ลูกสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriotเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าแม้ยูเครนจะได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot แต่ก็ต้องใช้เวลา 1-5 ปีสำหรับการผลิตปริมาณมาก Axios ระบุว่าผู้นำยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้น300ลูกก่อนฤดูหนาวเพื่อปกป้องโรงผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนื่องจากถูกกองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2570ขณะนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากระดับ
ร้อยละ 1.3 ที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ต้นทุนอาหารและวัสดุเพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น